0: ถูกไหมครับ
1: เจ้าฮะ
0: ว่าจะใช้มอเตอร์ไซค์เล็กๆ15 15 1 18 for metros
1: มองไว้เมื่อสักครู่เมื่อคุณเสียงว่า
0: อยู่ข้างฝาประตู
2: ไฮโซนอร์ทคาร์ไลน์และแอตแลนติกรถไฟเมลเฟลในมิดเดิลออฟเดอะอินเตอร์เซ็กชันและเห็นว่าของเขาอยู่ในมิดเดิลออฟเดอะอินเตอร์เซ็กชันไฟร์เรสคิวคือคอลคุณไหม
0: Thank you.
2: I can afford it.